0: ับยับภาษาจังเลย
1: ดีๆๆไอ้ไอ้ที่มีสังเกตไม่รู้รักจะไม่รู้เด้ง
2: เด้ง
1: อ
2: ่
1: าสิขัง
2: เนงโอเดียง
1: พี่นางโอเรนี่มาเด้
2: วิบิหมวกกะ
1: สิซัน
3: บ่เรนี่มา
1: ไหมล่ะกูเดนิบาเตสบิบิอุรตังแก
2: นจกอร์วากงอิสตรีเลมอด
3: เออวาเตสยังมัน
2: หมวกกะ
3: อากาศปอ
2: โอ้บลาบลานั่นซะอากาศนั่น
3: แหละปอตุ
1: ลมันจะมาจำๆกันบลี